0: 总理府副发言人拉利达表示，相关预算总额为4.335亿泰铢，将交由内政部地方行政厅实施边境后方地区安全防护项目，重点完善当地民防和应急基础设施。
1: โดยจะนำไปสร้างบังเกอร์และหลุมหลบภัยจำนวน1,669แห่งสร้างหอกระจายข่าวจำนวนประจำหมู่บ้านจำนวน143แห่งค่ะและปรับปรุงระบบสื่อสารวิทยุแบบดิจิตอลให้ครอบคลุมพื้นที่ชายแดนค่ะ
0: ลาลิดา表示相关设施将在突发事件发生时为边境民众提供安全避难空间同时提升政府预警和信息传递能力
1: เป้าหมายสำคัญคือทำให้ประชาชนมีพื้นที่ปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและให้ภาครัฐสามารถแจ้งเตือนรวมถึงส่งข้อมูลข่าวสารถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงมากขึ้นค่ะเพื่อคุ้มครองชีวิตทรัพย์สินและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ค่ะ
0: คือ看出泰柬边境局势持续受到关注而泰方正在进一步加强地方层面的应急准备和长期安全韧性凤凰卫视刘媛媛王涛泰国曼谷报道
2: 稍后回来关注财经